เส้นจีพองอันรูปกาเส้นจีพองสีกีตังโหรจันปนอีรูสงสารยองอานิโลเซงลองอรูปกาเส้นจีพองบางจองบาสานิกลองอานิโลเซงลองบางแดงฮีจุงเมจอง

อีกลงปางติมมาแหมอีกลงอันทิพย์กังสิริเวทมบางทิพย์เท่งปังเร่งกลงมาลงดังเจงยงโอมาลงหลังเจงยงบางรูปดิ่งสิ

หลับปอนหลับปอนนะตุ้มมองไปอาทิตย์สามเดือนไปดักปอนบิวเดอร์เตียจะเมคอัดอัดยุกลงตั้งแล้วแล้วก็อากาศวันนี้ดีฟูนอนอิสต์ดูกรีปอร์อันนี้งานสัมผัสไปทำอะไรมันเปลี่ยนกระเป๋าเพียงแต่ว่าสินอนนั่งตุ้มมาจุลังปอกวาดีอาทิตย์สามเดือนไปดักปอนการเบียงเดียงมันเป็นอสานสันการเบียใจเมค

ตังปนโยงยีริสังโพยิสังสังฟารุปะยิสังสังฟารุปโพโพไวสงกินัมเรตุนนังโพตะเอนัมเรตเตอุนเอเตปรานุยดัมนังโพตะตะไวสงกิริโพไวส่งเกนัมระดุนเนโลยกเยพรันมุยดัมนังโลตะอายาบีจุส่งกิริโปลูมาร์พลังคิงทุรตุโลรูปารูปงสิกาจิติตังโอตัง

0: 那个白狼狼他有，那比你不要变变成龙变个就完个只一狼狼他的。
1: 没，干起昂他，古罗马的好，古安米拉狼狼狼好的好，他敢落变那变安邦布，喂的，喂，吉兰米，没，普林纳尔加皮斯基比勒奥普罗米歇尔，莫变的狼古比拉米那个行，我认没不会是人灵，我比喂狼米昂。
0: หลังมีปีกดีเน่หลงเป็นดองเล็บเพื่อแกอากาเล่หลังมีปีกเลยดี
1: หลังมีปีกเลยดีมาดีบอกหลังมีองทุกแกหลังมีองเตฮอกลูซาปินังหลังมีองเตเจเน่เกวนเต
0: กับพี่ละกับพี่ละเนี่ยนายเกวนเตกับพี่ละ
1: เจเน่เกวนเตเนี่ยนางท่านพูดดี
0: กับพี่มาตีนางชันชันยังไงกับมาพี่ละเนี่ยกับจิงลิดแกเพลย์แม็กเตรสเป็นจิงลิดเออมาก็ริสมาหลังแรกมา
1: คาลิ
0: อันแต่กูมัดเป็นสกิจิ้งลิดมาตีหลังทันเสียงแรงเลยโหไม่นางแกประเดี๋ยวเถอะงอมาดูดิดิชิดหลังนางมาอันแต่
1: ลาตาคาลิ
0: มาอันแต่กูรอมาตีหลังทันเสียงเอาเถอะโหก่อนหน้าเป็นสกิจิ้งลิดเลยมาก
1: ิมีเน่เป็นสินางปะจิ้งลิดปูนางพันกี
0: ้อาสุดยอดเลยหลังนางมาอันแต่มิสยูนิเวิร์สหลังนางมา
1: ลาอันตาสุดสลังกะจิ้งลิดอันแต่นางถือแค่ดีกระจิงลิดอองกระจิงลิดอองกระจิงลิดอองกี่เมอองตั้งแต่จีเน่ก็รำลอกเทงยอกลงเลยเมกังหยุบตังกันยากอีกนางนักลึกกูเปีย
2: จิรปุปุบังเฮนีอาหูดิซีลาจิรปุปุบังเฮนีอันนี้ซีอันนี้กังสามปอร์บังเฮนีฮ่าเอลองอารองเป็นอากาเปรียร้องเปสุกปังรีดุนจิปุระบางทีอันนี้ยังซ้ำยินนับปอดดำเลยอันแค่อันนี้กังซ้ำปอดดำบอมดำบอมมาหุดแล้วสัตว์ตัววัดถูกแค่ทีรีดองพุทธิกดำทีรีดองพุทธิกดำแล้วอันนั้นตัววัดกับเฮเรเมมุนยาตุมเอ็มหังจินนี่นี่เร่มเราตั้งเตะแล้วบางสัตว์ตัววัดแค่เจหลาดบางเวอัดเฮปิมาแล้วบางสัตว์ตัววัดดำเราปวดตั้งเตะทีรีอับปิตุมจูเทอร์ดุนวาระดัดลองเลี้ยงเคลมันแค่วาระดุนลองเลี้ยงเทอร์เป็นแค่วาระดุนแล้วสันสีจดเฮร์ดินวาระเรตมัดและบางส่วนตัววาร์เกอซาปะกังติงลูกประทังเตมุนิตุมเจลิงวังวิบอนตลาดตุมบังเฮนิกอังทินเจปะเทกลุยสิบียาเกลังดุนจิปุกิดูนามัดดัมบอมดัมบอมมาหุดอักเลียตัววาร์ตาอาจักดิงโอและบางส่วนทีรีอารมณ์เพตานดัมบอมดัมบอมมาหุดอินุตอาจิรปูบังปอกสุจินลอาจิรปูบังปอกสุจินลออันเกอาจิรปูไปเปอเมนปอกโอฮัลโหลอินุระเบนมังเกเลนลานอันเลนลานดังปุโลไอ้ก็จิรปูบางเสียงของดิโกนั่งคุปิสิปกอยู่มันนั่งคิดว่างประเดี๋ยววันเร็ว
3: เล่นลันในห้องท่าดิโกเล่นลันนี่คือในปกโซลิโลดิโกปัตตุมีเป็นกษัตริย์จินวันนี้นนท์พูดนนท์ในปกโซจินโลดิโกอ้าก็เล่นลันจิงห้องนั่ง
1: จิงห้องนั่งก็เล่นดิโกมาสิเป็นจุดเทอร์ดุลีดิโกบาปุยอิงหันกังเทอร์ลงแรงเคลียร์นั่งบาดุปกอ้วนแต่ปกโซองเสียมีลุ่มบงปัจเจเป็ดปนบอมวังบอมล้อมีลุ่มบงปัจเจเป็ดปนบอมวังบอมล้อApokus kacikaran o siang iwang sip dokok lo. Tasi.
3: Oh, kalian lan. Pukali lo kau.
1: Nega jong hele pere tamme alam sebakan negala ingkarang tu dok. Trek rau ko. Padir muni tak kapiri aja ke. Kulo pun dihal. Rana yang hopo nega.
3: Kau dambam aku. Nega jong hele tam nega pere lo nega alam so lagi nega. Ingkarang turang tah tamme dong dam referensi nega to dambo lah. Upai bela kau anpar ke nega. Out po. Bako tesrau.
1: Anke. Lasuh dam sehala. Pok uon teh, apok kisu ong dam serak-rak si apen je pelok si. Iya megrai. Thik labang so apor ke, imbang di cini rem apor lo. An ke, wudup-dup dah hang yu, halapot wuteng dup hang yu, perimimi wukur wak hang yu, la so apor lo. Alang abang ke apok kisu cero kau ni ong si, pinang ana tubong mate ingkira ang tut dong rep si, ang song tot bor si. Alam so doko kisiring ding, si hadak si bardul. Bardo chot penangke alam sodo chot ke thur si apen kachi iji pu hilang hut isya ingkira apu de bang
3: sing thur joi memen sing thur vet amana ke ahi amilumong long warwok tan an ke mathalo amilumong long warwok phige kumane bhut ne si amilumong long hanang warwok lo bon puche mathasi labang sopo ubang ke alam si wo pen thalo
0: kumayo
3: hilang Do chot pen ka aku iseng kira angtur bai cingthur joi si amilumong long hiwar wok lilo

0: Aku nonpon nang jong tuli lumun bui lu. Kok mai oke?
1: Amik sering deh si dokok lo.
0: Do cote ni aku si tak wartu mau ke lumbu. Ahok si tiri pinang cote lo bola hode masa. Ayah aku kopai le tiri aku mai oke. Aku jirpau neng kong tak cita ho cepat bela ko. Ahok lo kau depan ke tiri pinang kalung lo kaya. Pemat apen tercipon jipon petang jipon ni mana tu apen ditumpon sampai ke kecen.
2: Usulan we.
3: Apa? Neta mobile nam ji.
2: Jong hoi pu mobile. Boy sel iko.
3: Ku pi jong hoi pu mobile. Neta mobile nam ji. Bang asan si neta nun do ten pong chelo ji.
2: To. Nam de na. Ba ko so no mobile lo ke nam po.
3: Nokia. Coloring. La pena kamera ke do. Lune recording me ajan he po.
2: Bre, ador sepi buko.
3: So seka, suri ke abak si dam cojin le.
2: Apo bang ram rong pensi, mobile si nam pilok lo. Ciklo jon api, apun tabiasan channel postpaid. Ciklo jon api abil nang klang lo. Iti wet abil ke bang suri ke abil. Apo tek lo panang tur dingpong lo. Apu dinglong lo. Amek cawang tong bang long lewai dokok lo. Acu tur som dokok lo. Operam sor iti vera bilgi banyu si suri ke beli pulun dekupu hece plang mula ke ho anke anu da hala mobile ti jok pansi opo nang mobile ni pitha ne lang lang lepu an sa suri ke ambil nang ekla mobile ko song ma po ne lang lang hu ilong bel plep si foto ta lang lo a foto mo khata pho ahir kang tang thude lo ma oko jang foto sai de a foto ahir kang tang ko song lo ma phong apen jok rai rui oko jang moka Ais kar ki thilo mai chak chak vet. Ah ha photo si tuli olo. O parameswar opo naam. Tai ko pya photo si ki tuli olo ma ko. Che plang lo la hai bang ke.
3: Che plang pe le ka li le pe. La hai photo ang bang ji ko ni ni ke nang mun pi ge man je bang lu.
2: Ha? Ni mun pi ge man je bang lu.
3: I ko la hai hu lu so le ko bu si ni ni mun pi ge hang bu ma pe ge hang bu ma ko. Che plang pe nang li ke. Nang puta ba re ri. Ke ra ti thek le ma. Kun puta thek le ma. Ni ni ni thama pi ge. Alo si jaman lapsi. Ha, hong pen hang. Opo. Opo. Jau, hong wang ranang lang ka.
2: Ha? Kupi lupu.
3: Jau nang lang sahe, hong wang ra.
2: Eko, kung bu kena ti mene. Ni ma mahe. Mau kena kong ning tutel pun lo. Hii, kau sana mun pilu ma. Hii.
4: Putot, alam.
2: Opo. Poi sanang pita.
1: Jong hai pun mati ke.
2: Bu. จูจริงที่ดำล่ะ
1: เอ๊จริงที่ไหมจริงที่ไหมหนังชื่ออันนี้กี่ดิ้งก็ดิ้งห้ามเลยเลยจริงที่ไหมด่ะจริงที่ดำพามาเดินแต่ดิยันไม่เซนแรงจริงที่ตุ
3: ดิยันไม่เซนนั่นเราก็จะหึงแน่ดิยันสิในวันปู่ในหลับฟุตบอลกับทุ่งลองลางกันดูนไฮอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลกับทุ่งลองลางกันดูนแห่แล้วเดียนสัตว์ตัวก็แท้ละอาจุกจริงที่ไปดิยันเลยในวันยี่ก็สอนใจเรามาเกอร
5: ์เอ๊วันปุ่นก็เอ๊บุญหนังแท้ร้องไปเลยนี่จุกจริงที่ไปดิยันนั่นเราดังเราเกอร์การเบียงเราเซนเราลิบิลังเราบ้าน
1: ดาจูจิงทิปดำได้เป็นอสุปูแฮมวังเลยอสุปูจูจิงทิปลังดิงสิปู
2: ก็ชวนจูจิงทิปเลยคนละเกี่ยสอรี่ลิซี่บุนได้เด็ดบูฮิโก้ลองคิดได้ดุนเดียวสันทางก็เด็ดองก็ชวนจ้าละจูจิงทิปเลยมา
5: สอรี่ลิบุนได้เด็ด
2: คนอะไรเนี่ยตำรวจไปพอยน์ไม่ได้พูดยิ่งกว่าเราเลยนะแต่ยิ่งสิ่งที่ตำรวจพอยน์ไม่น่ากลัวทริปฮีคอนโทรลเลอร์นู้นไม่น่ากลัวสอรี่ลิลิบุนรังเต้เฮ้ยอุสุตาจีเน่คุยแกเจริญก็เทปไปหลงผู้บงหลงนะองค์โก้อะกูเอานี่เสียไปอปุ๊นี่หลงเป็นที่หลงได้หน้าหอพอฉันหลังปีทา
1: เจริญได้ไหมจ้ะเจริญได้ไหมนะ
5: มือขึ้นเนอะอาสนุงฮีอะกูหลงเป็นเจริญไปพอฉันหลังลิลล
1: ์อันเดหลงเป็นกันหนังก็ส่งลอยเจริญลงพอจินส์หลงเป็นปุ๊จินส์หลงเป็นสิเนี่ยไรดำจี
5: ฮะจินส์หลงเป็นดาไรดำไหมดาอ่าตึมาจงดาเจ้าละปอซามาคาตันนักเฮเรกลาโลกะปุ้ยปูแม่เป็นนางกลางฮอนมานางปิรเทสไอ้ดอมในพันนึงในเฮเรกลีลูก
6: อ่านางเฮเรกลีตึมาละจิปูในตะบังกะจินะลองมันโนหรกะดงมีเมเกมันที่โห
1: ดาจิรดำมั้ยดาลองเป็นจิรดำซะฮาพี่ลองเป็นจิรดำเด็ดเป็นนางจิอีซีอะโปเทนนปากลัง
3: โอปุนี่ลองเป็นจิรดำแอเลยเ
1: จอฮะ
3: กุโลนางลังลังเตดาวังทาเยปุนางลังทาเต
5: อีกลองเป็นจงไรบู

ท่านจีบุรรานามเลสองสารจิงไว้หุรจิริลิตาเอดามนางร้องปุร

ไอ้สามีเลนางดุนกูเอนางสียาบีน้องไอ้สิมที่นางคร่อมนางยอมอีนางเลสูจิงลูดุนนอนนางเลสูจิงลูดุนนอนสูจิงนางเลงพี่นางจีลอนอีตังโหรูปคาดอนสิงลองสุดเจงนางบาดคราขี้ลันบงอายสุดเจงนางบาดคราขี้ลันบงอีนางและสุสุไรก้มนอนตังโหรูปคาดอนสิงลองตี

ลักยอากาศวันนี้ที่ฟอนอนอาดูอีกสินะอิงลิสอลนะใจแม็กอิงลิสอลนะใจแม็กลองเป็นกระเจงเสียลนะอาดูอีกสินะกอนส์แอนด์โรเจสกิลูนัลันอาลันนัลัมเทโนเวมเบอร์เรนตัวตั้งแต่อาดูอีกสินะ